0: 烤定门广播剧翻拉萨玛武汉帕萨中华开放感合感受
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวันรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับไหลจวนเวลาในกำคับนี่คับว่าหักหน่องนั่งเตียเมือโตใจหันนั่งตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนั่งถ้าได้เรียกกันเปียงหือหน่องนั่งไกลใจใจรีหักนั่งเดอลิ้นเลอฝ่า

乖放感觉虎仔你感觉你合吧仔虎仔多仔还有那虎仔白有内等来还有那仔主演在地上

ไว้ฟังคำคับไหลยวนเวลาในคำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 壮壮走半河，
1: 晴光壮壮壮走半河，
0: 晴寒晚晚孤单半人行，
1: 晴寒晚晚孤单半人行。
2: 比老好当来都有理由哈撒有那很薄来เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานใจกึ๋งอันเป็นข้ามเมื่อสั่งสันเทียมบอกว่าลันบอกเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงครับถ่อมข้ามมันห้องว่าเขี้ยนไต

ันมาก็แค่เล่นไล่เป็นตาตัวเอ็นแห้งเฮาก็จังเฮาหมอสันก็นี่เฮาหมอสักก็เป็นดุงเห็นในก็เฮาเจอจังเจียวหมอ

0: ွယ်စနာခွန်စပရာတာဂျင်ဖောကာလမန်ကိုဂျောမတလာကရှေကာမတငါအေခော့ဖရမ်ရှာနီဒလန်နာရှေကာစပွယ်တန်ထာနိုဂျီတီခွန်ဆောင်ခိုင်တန်နေမောမေလခေါင်ပန်တန်နေဖန်းမခွမငွေနီဘဲပန်တန်နာရလူဒီနိုဂျီကွန်နာခိုင်တန်နေမောမေဆောင်ဂျောမတက
1: ป้าโตนาปุงนิชกดการใหม่หนึ่งท้อนบาตีและกงตามูมตุอุเสียงวูสกามดันงาไอครอบชวามชานีทำจางงามนี่ไงโกโนจิเรแต่ยินอันเทียวนชานจ้องอามิวเมียวอามิวมุตุมงโตกว้างนันกันวังนาหนึ่งท้อนบาตีและกงตามูมตุอุเสียงวูเพื่อชิเจนตันนาชื่อมิยูมิยานาชราญิธาลอยไอมูกลอไอลำนี้สกอนตันนาอยู่หน้ามงตัววันชามาดูมงตัววังนันกันวางเอียนเฉินกันมันเรือป้าโตหนึ่งท้อนปาดีและกงตุงคงตามมูมาดูวูเสียงวูกลอยเรติมกำชามิดพึงจบเรียนเรือมาชานีเพื่อมาจานรู้ยักไหลกลายเกาสมุนนาสุสุวาสมุนนารำรำสุสุงวิบโยไอพงชงราเดคมชังวาสมุนลูลิงี้เทียลิงี้ลิงิงเทียลิงิงป้าโตกทองถาลำครั้งใส่แต่ครั้งใส่ขาปยุนนาขาเฉลียนล่าลู่ใส่ชวามชาญีอางาลูงาปลาลำลิงี้เทียลิงี้งุยเปียวว่าลู่ใส่มาจ่อจิงยำครุมชารู้อยากจำเจ้าครุมชาไล่ว่าอยู่ดิมอูเชียนอู้อยู่อย่างกึ่งดันในคู่ใครไรง่ายป้าก็จวงอามิวกาถาลงดินงูไอหรือจุมเรือตัวก็ลงดิ่งตองมีงูไอหรือจมเรือเทียมเรือนป้าโตมงก็ทองมะเกานาลงดิ่งกระบาดง่ายอะมาจ่อมีอุ้งใดหลู่ล่าเรือปุ่มล่อลงดิ่งโตจ้องไรมีมวยก้อนนาคนทิ้งเด็ดโทสาลามมนูมานั่นกันรามกาไกรอยากขักจำเจ้าเรือมาจ่อก็ทองมะชานีชานาเศร้าพุ่นนาโตไรไงมาจานรุยักลำก่อป้าโตก็ทองอะกะกะง่ายสังรันเสะได้มัดใส่วูเชียงวูก็ไม่ได้ก็นานซาปราเรือมาจันมาลิดจอกุนงูไอเทียมเรนและแบรนจังลูพงจงองปรูไอเทียวูเชียงวูก็กระทองเดียนทางวันนามะกามูวาชลัดใส่มะกามูวาชลัดในงูจุนยังก็เดตัดอามิวมิวคูลูชาบูพนลอมปอดลูนามตูชาไรง่ายชื่อมุลดไขอยู่ว่างาวูไขเปียกริมอยู่ไรที่นางจำปูจำปัดไรสกุดครัดว่าไอมาจ่ออูเชียงว่างาลูงาปลาลำก่อลิงี้เทียลิงี้งุยเปียวว่าลูนากระทองก็นาชองสุดสู้ว่าไอมาชาพงก็นาละไงได้ลูใส่ที่นางสุดสู้ว่าลูไอพังวูเชียงวูก็ย่องเพื่อชงมิดดุงวูไอจึงมีจคู่จามันจะสกรุยิงท่าชื่อกระทองกนาจะพันจุมมูลิคำกุนนาย่องเพื่อทำจังครัดวาใสจะพันจุมมชาก้อนนาไขมูผงพงอุบไขมูผงพงอุบก้อนนาหนึ่งท้อนปาดีละกงตุงคงตับมูมตุมูลิคำกุนยังวูเชียงวูสมชื่อมลียิงติงสกุดครัดวาใสสุดซุ่มอยู่อย่างลำชงทุราไองูไอกาเดก็ย่องไม่ย่องเจอไอลำเรือเรดิมครักคันกลอสตุบคัดว่าจางไกรยังไงพามาจวงไงยังลงดินโลกไงป้าโตกระทองก็ไล่มนุไองูไอลำก็และง่ายปีง่ายคู่เรือกระทองมชานีชินิสกูขาลูลูนามตูอาเจียนชิงคมมลีดรามลังนาขาอันซาโตลดเรมันไงได้ลำนี้ก็อูเชียนวูอยู่งานหนึ่งเดือนมีฐานจึงกู้จูงางางไงอูเชียนวูก็ไขมูพงนาไม่ใช่นี่เพื่อเว้นนาเพื่อสมดูกบ้าเทเวดุบไรอาเดียมสมยิงจันหลังนาจำเจ้าจำเขาไรลำละไงอดุบจครั้งต้นหลู่ใส่ลำครั้งใส่อูเชียงอู้ก็แต่ช่วยนานเริ่มชาญีอาค่ะแต่มตุดล้านนางาลุงาปรามั่งคังลำ ไปยันละจังครัดว่าใส่เชียงละคองเอชิญิงทาก็ทองก็ขาบยุนเทียขาชเลียนลาลู่ใส่ทั้งก็กรุจาสงิษฐ์มาสุมมาชาคิงมาสุมแม่มลีชิมงาก็ลูนาขาอยากไล่มังคังยันลาลู่ใส่เชียงละคองเอชิสงิญิงทาก็ทองติงนาพังจิทุมงูนาทั้งก็ละง่ายมีตันมุตุดลังลู่ไอมาจ่อก็ทองติงย่องตัดลังลู่ใส่โมโดลามเวทุงาเอชลอยอูเชียงอูโกกทองโกกัดยาโพนาคุโนโยชตันนางาลุงาปราลามทาลังราไอพุนงูเซาจุมนีมริลายังเกรเกรจันในสระกวงนันกันวังมิวเตสามริราราเรรูยักลามกบะยันละจังลุนาคุมิดงาวูไออูเชียงอูจุในไงโกลิงีมีทาดาโกนายิสุนคันไคไอดาโกยุดเรมัยเรงีดาจึงคาโกนันดุชปรนนากุมโพรชไตลาดาโกลู่ไอรากดอนในเรงีดาจึงคาลำโกนันลุมริลานางูนาติงยังมิสกูต้นไองาไอจวงอามิวชาชวามชาญีอาชงเดนามิจสัทธากัจยาโพไอพังชันเทียกุมโพรโกฉันกันนามชาญีเอซาตามลาเกายาเจไองามาไอหนึ่งท่อนปาดีละกงดำมูมตุมูลิคำกุนัยพังอูเชียงอูโกปาดีพุงมชาเทชวามชาญีเพื่อจะพองโลมโลหลังไวพ่นนาปาตัวโกกัดยาโพต้นไหนอายุนสีกระทำนาไปจุนตันตันเรือมจวกัดยาโพนาลำโกก็งุยงุยไรกันบูชวามชาโลมโลนีเอรึงคำยาใสเรียงจวงอามิวชวามชาอุงเกาโกมีโนครั้งมาไอชาไรกังกะนึงคำไอปีโนงามาไอชวามชาละง่ายมีกัดยาโพนางานานนาจิกฤตไอคุณนาละมากระไดกัดยากุยโพจังไงนำดุมนามาจากไรเพื่อกัดยาคันซาจงนากัดคันนามชาเพื่อซาจุดเกานางาจุนวัยอูเชียงอูเอวัยอ้อนในกระตาถากระทองทอนนาวัยอ้อนพงมชาปาตีพงมชาสวามชาญีเทมิจคุมลาไรปาสึงตั้งลำมะคระยันเกาหนาเชียงละคองเอละคองหญิงสตาชลงไงถอยคุณคองยาถาปาตัวกัดยาโพต้นหนูใสเทมเรนกระเดียยิงติงมีมดาไอลำชิบินต้นหนูใสมะเกาเมียนนากระทองมชาญีตีนังตานาหลักสันกัดไรกุนสันนากัดยาโกซาดุนปะกากามชาญีโกรุงไรอมิวมิวกรนนากระทองนาปูกามชาญีเพอมริลาชมุนง่ายกัดยาโพตอนลุนนากระทองมชาญีอางาลุงาปราลามมนุษย์ทางกากระกาชงกันนามชาญีมงแต่กระทองโกสางานาโคมิดกังลาลุใสกัดยากัดไอยิงยิงอาพังเชียงละคองเอ๋มลียิงนาลิงยิมีท่าอูเชียงอู่ก่อชงเดียกัดยาโพยังนำดุมนามาจากไรไพจอนนากัดกัดมชาหนีเพื่อซาชุดเก้านางาจุนอยู่ไอมชาได้เพื่อไปมูยังมชาได้ก่อกัดก่อนตาก่อไขไอกาลิสีจุดงาวไอชื่อตีนังคุณนาอูเชียงอู่เพื่อสกาวาไอทางกากาลิสีมกระมีมกระล้านนาอูเชียงอูเพอจมอยู่วูงาจุนไออูเชียงอูสิเพอสตูใจไอคุณนานำตุมนามาจากไรไพนากัดก็อินโนซาโจนางาสันใจไอชื่อมึงยี่เลจุนไออึมไพไซยาโกชาลก่อนจังกัดก็ตีนางนากัดไรนี่ซาตุตัดจังฉันกุ้งจินละข้องมือชาติมยักไซงาไอกระทองทอนก่อหนึ่งท่อนปาดีและกงดำมูมตุนใดก่อกระทองทอนนากุมพรสังคารจัดลามมะครามิตูรางาไอเทมเรนครนทิงเดลไลลามกรัมเฉยล้านามิตราชวามชาญีมจันไลกไลก้อนนาสุดสู้วาลูนาคูมงเนาะมิตราไอทาอังกามานีสินชบันลามเนาะมิตปุรางาไอปาตัวจงกจินาจงมาเพื่อไลกาสินยาอย่างจงนาละกงละมาคุมจุบเร่งนา ชงเดียก็วนชันกว้างนันทะมิงปร้องดิ่งไงเชียงละข้องเอกคนยิงทะอูเชียงอู่หนึ่งท้อนปาดีละกงดำมูมตุมูลิชาโนกุนภัยไอชลอยป้าตัวจองกจีก็กทองโกนาโรงไรมุขงตุมเพื่อกรัมเสียลายชาเร่งนาจองสกุมปีง่ายจ้าสตังตุไอจองมานีสิงี้สกูกุมราตัดต่อในพาไกรกวนอยากไอชาอันไรวันลีลามุงง่ายวูเซียนวูก็นทอนนาเวออนพงมชานีเพอเวนนามกาลามสกูคูสกุดคัดว่าไอเทมเรนและท่าจังอาสุยาเทเซียงอังรุงดับนีแอจังลูกคูมดิชโตไลกตาท่าเชียงละข้องเอมาสมยิงเชียงละข้องเอมางานยิงเทเชียงละข้องเอชิมจันยิงท่าจงกจือเพอมาสมลังกรัมเชลาใสอย่าแต่ยีนันกับตอนไหนจงสืบถึงนูกะกัดลำยีปลาสติกแรงยีเทเงียบตอนไหนคมชมันจะบางยีงามิวคันนาจงมายีเทสตอนใหม่ไอจงมายีอาอิบชราชัดกอกยีลูนนากระทองทอนนาสวามชานีเพื่อไกรงาปิโอตุ้มสุนงาไอจงกจือทาไลนาป้าโตกระทองทามาเป่ารุ่งนานโนโผมเดียนตอนนากระทองเทมาเกากระทองนาอลีอามานีจงกจือลงนาชองเอนายันละจังยาไอมจ่อดาโกนามานีเพื่อเกาต้านนาชิงการคันมูกโลคอมไอกนูกวานีเพื่อมีนจังไอชามูกโลสมุนไงสมชื่อมลีนิงไรว่าอย่างอูเชียงอู่ก่อกระทองนามชาหนีเพอมูกระเดียกโลยาใส่ลำปีลู่มจิงใส่ชนิษกูจินเราชจังงาวไอยาไปตัวนาสมชมลีนิงท่าอูเชียงอู่ก่อป้าโตกระทองเราทากเราจอมทับว่ากระทองมชาหนีงาลุงาปราลามเรางุยเปียวลู่นาคูมีมตางาย
2: อาดีพงมชาอย่างเทียนชายอาจะเรศิมกบไอปราดสิกามตัดงาไอครอบชวามชานีจะสิโตมุทัมชางูไอปงลีนางยินายูอาเชื่อมตรงลีดก็มงทั้งรับกาคันอยู่ข้างมูกลอนนาจะสิโตศิมกบละข้องมการนามงมชานีอาทันใช้ลามยันละจังยาไอเรียแต่นินมงตันจะชุดโตสมชื่อมงานนิ่งติงสินไอมุทัมชาอย่างเทียนชายอาเมาเมยไขดันนาจอมดัดลากานำบัดละไงมุทัมไอชื่อนิ่งละมันทะอย่างเทียนชายไกรกินูไอสักสมรีปีกุนเลยตะเก้าคราจะชุดโตสิมกบอย่างสุยามุทัมชาคุณเรียปาจโพมงลูไอยังเทียนไฉมูทัมไอชาโกอินามงโดคงโคฮานีอามิโอยามิโอมโดมงโดเฉาโทกมังโดโกเรคิมิจโคจามจาชิมลีนิงทาโคโคยามิโอมโดกันบังเฉาโทมิอามิโอจองอามิโอกมังโดนาบัวจูชิงหนึ่งทันโกมจันการครึ่งบัดไอพังมงทั้งรับกาโกครัสมบัดไอเชชการมชานีไดโกลูกเกาตามใสลบปานจานาจิงนำตูปรวาชจังใสแต่ฉนิงหัวเข้ากันวางไม่การมูทำดับมากำมดูอย่างเหมือนเดออย่างเทียนไฉก็ตามดุนนาชื่อแพ้เฉาโทมิอามิโอจวงอามิโอกันวางจะชุดโตซิมกบไอมูลิคำกุนนามิมตาไองาสะจนวูไอชื่อก็เพียงลานตังสาเรียมจันปานทาชลิชยังยูไอปาดีพงมชาเรงาไอแต่ฉันยังสักสมชื่อนิงพึ่งไออย่างเทียนไฉถ้าจึงคาลำก็จับนาเพียนลามันนังนี้อ่ะลูกปาเดียมดันนาเพราะอยากใส่กบันละไงขาปูละไงว่าตกครองละไงกาละไงแต่นี่ก็อย่างเทียนไฉอ่ะคงไรได้ใส่การเรียจะสุดตัวสายอยู่ข้างไอจะพอสกูสิ่งก่อนดามชาญีเพื่อสกรัมก็ได้นะไม่ดูใครรำมัดวาวาได้วัวไอ้แต่เดียนท่าลำง่าไอ้ 是ความใคร่ความใจจังจะสุดโต่งบรันลำกุจงาวาไซทิ้งมิดโคจ้ามันจะสกุนิงนาหรือนิมิตะอย่างเทียนไฉอยู่ข้างมูกลัวไอ้สุดเลยมิดมาดอมไอ้ลำมะเกาหน้าจิงนำเดียกระเบียบังเกาอู้ไอ้กระเบียคร้ายไรแพมันรำอยู่ยังกาป้อมกระเบียคร้ายเจสัยได้สุดเลยสลมทุกทางหน้าสลัดเทียกริดไรละโมกามซาจับอยู่ยังไปมกันนาชงเดียมีดาลคงจันโจไอคึงเก่าละง่ายมีมุนนาละโกละเก้าไอรอเดียนทะได้คึงเก่าเดียกระทันปังว่าไองายังประชาบีกาโกไรงครัดยุยังปมกบอไซชื่อคุมโกกาใครกบอปุ่นตนงาไอได้หลังนาคึกจองโมไลไอกระเดียนหน้ายังนำบาดจะสมชิสิงเอจือสตอมเกาทะอย่างเทียนไฉมีตามลีดรัมโจไอพร้อมจากก่อนนาดีครัดไองายังระบบก็พุ่นแกงอาโจหัวเกาหยาไอครมูไอได้สุดเลยจะนันดูอย่างเทียนไฉสื่อใครหนึ่งมากุยบระจังลั่นนาจำริชาได้เดียกุมรถวาวูไอได้จนไรคิงมิจโคจามันจะชื่อมลีนิงก่อนนาคิงมิจโคจาจะคู่ชื่อมลีนิงละมันทะมจันปาโกนำบ้านมสมอรองกุมภาลูยูไออายะเพียงพงเรื่องข้างมุชาหนึ่งเตาอย่างเทียนไฉสักซึมเรียกุนเนยตะเก้าคราไรดิมชนิชกูชงการคานอยู่ข้างมูกุโลคอมไรนินทาจือชดอซิมกอบไอมตูมราลิดขั้นกุโลชตุพัดบังอาไอป้าจุพูเยียนมีมงน่าอยู่ไอไรดิมอุกามชานีเอครุงไอจือชดองาชกอนชกราวไอครุมลุงาไอนำบาลของงูนาสิ่งก่ออย่างเทียนไฉตึงยังกินเราอูไอสิแพสิตามีเยียนละจากูกุมพรอกบานโจไซตึงมันไอไล่เทียนทันใช้ลามยันละจังยามึงทุรับการนามึงชานีแพกำช้ำชุมลูไซทิ้งมีดโคจาจูชื่อมลีนิงคนนามึงทุรับกากองเวจิมราซิมซาวาไซเทียมเรนแล้วข้องมังการนะมงชานีกุนนไอลามโลวาไซได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉอะมาตรงนี้ก่อทันใช้ลามยันละจังยาอย่างเทียนไฉจุนยังงาแรมพุ่นกระทำยี่วัวจืดต้นไหลเรมังคังไกรโลไอแต่ราชุดใช้ไอลามง่ายกระดาทะไงจุนไอการนี้แล้วข้องมังการนั้นนี้มาตัดยาไองาไอโปจูชิงหนึ่งทวนนารับมาละง่ายมีทั้งปูนีอางาลูกูตุชาเก้าหนึ่งท่าไม่กันน่าจังขุนีก็ซาพรงมกวยมัดงาไอจังมูครักมูเจ้าสกรไอพังยองก็กนิงเจตีมัดมาไออย่างเทียนไฉรับมาได้มกวยไอชาสันลาลู่ไอพังกุทองมชาลูกของแพ้เวนนาวราครันเดียสันนารับมาได้แพ้ซามูดำหนึ่งท่าเชื่อแพ้มาราว่าเรื่องคำราชมนูไอโปรดจิงหนึ่งทอนนาวันลิมกอบมากำมาดูจังเจียนชนจนไอมุ่นได้อย่างเทียนไฉชิชาเชียยันจังดูไองาไอได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉยันจังยาไอจะพันถามมาจิงต้นไอมงจืดกาทันใช้คัดไอจังมูมาสมจ่าจันดูงาไอคุณเงาลูกูโซนำชันลูกูยำชาไอจังโมและจ่าจันตุงาไอกระทองคันนากระจือกระจวดเรนทันใช้คัดไอลำนี้อย่างเทียนไฉยันยาไอพังและทาเดียจุนดันไอกระเดียดังตูไอชื่อมาตูบีนุ่มจิงมัดนุไอนำบ้ามาสมงูนาชินิงทาอย่างเทียนไฉตึงยางไกรโนกินเราเงาวูไอมราชุดจังโมกรมละจังนาดูละไออารองกุมภาละไงเถียละไงโลจัดวางาไอทิ้งของแอมลีนิงก็นานระวายังมงจิตมยันทะรงไรมยนชไลนางพามไรมยนชไลชีนมนีลูกูตุดไอจังโมครึ่งครึ่งบินปวางาไออย่างเทียนไฉจุนไอไงอยู่ข้างมูกลอยชไลเจียมชาเรนีจิตต้นไลไอเพ่มูจังไงลูกโลไอก็มงตันนาเสียงลงดับนีแพอลวันชนาดันเรานานางพามไรมยนตุดไอมชาแพมูจังไงฉันเทียเทียมันโจไรงกสักคัดไอ 不过那电邮电杀阿张的他爹白是那大爱阿爱杨天才说单爱是杀过看那但是阿那蒙着派出所你让旁人扎人没用出来是一弄了孤独的爱张母没理是了空母就是不妈爱南巴姆松母那是您的曼塔是是个滴滴热爱蓝牌阿张是个巴蒂苏亚母达尼人看牙是管牙爱空龙牙爱阿松阿胖来蒙丹给他不扎爱是胖巴蒂碰杀蒙丹他不扎爱蒙木个蒙着心木个不是个蒙杀时比我蒙丹他不扎爱木杀日阿荣阿明鲁拉有塞巴蒂铁蒙丹我阿能波尼卡不空爱蒙空无爱东空蒙木度习近平是拍卡不空爱达崩亚杜卡是大多大波是个顿无爱不经过你那你看我爱胖杨天才阿荣斯当你顿高什么是真名送那铁不认识与我蒙丹等到我干那正卡浪个吧等杨心目个开帮阿爱杨天才尊爱能有杨安铁安大该可该你来定你也密他该密摩塞爱铁你也共该站อันนาปรัดกอได้ปุ่มกองาตาใสจะริชตัวสินไอปุ่งลินได้กอไงลูกขอไม่ชนิดูครากลัวนาเรียงาไอ
0: สิกามตะงาไอครอบชรมชานีได้หลังนามองเหมือนได้กอปังตามาใสสิกาชเปื่ออาเตียนเลยนกงำไอเรียมจัวอยากรู้เดี๋ยวมันควรละครปังดันนาจอมดันลากา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破嘎天五千尺贵，
4: 当代是双班呐，
3: 你说我在乎，
5: 广播涵盖的同，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿金怀感戴。
7: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿金怀感戴。
6: 飞离皮膜，破口不显流。
7: 飞离皮膜，破口不显流。
6: 比如我好等来就了噻，除了阿庆等黑还没剥来，好地等黑等来的第六笔。当当麦威恩会帮干杂在滚龙一头云南省地等来35笔。chim tang khui rong rong ru sang su ba kan chap chai kun lom e thao tang sen ru khun min hong khai sen wei hong khai khui lai khoan kun on hu lek chau la wen ya hong thong chi tham hap la kan ti dak le tang tang le chen fu dum kan ma khai khui kum tan kan hon tang na tha fai nok tang chong ko thang beng lao tang long tang cho kun pun te piet hing bon ko nong pong kan phan sang som bak chen ko ti wing din changสมปนเตอปักสิบกกติเย็นเขาสามปีได้เตอคงเจวตั้งหลงฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมตั้งการดีเยี่ยมตั้งหลงโซเลโซเลตัวลำเตอมา12ปันลาเจวฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมเลยเชมตั้งปีกายโฮมย้ำก็เหมือนกันเปิดเดินถึงเดินเปียดลองปองการสขายกุนคู่เขาออกตีแล้วตึงกาเฮาสมันตั้งหลงลำสิบปีกายโฮมย้ำแล้วดีปักได้17/6ปางเหลียงเบนดียาเตอร์จีช้างซัมโจวเวิร์นจีตั้งบักเตียกาตบบุมีก้นหมัดสางล้ำในจะฮับถ่อมเขาจะตั้งเบิกจะได้เบิร์นสิบได้สิบวันลองต้องมัดเวียนขุยป้องกันจับเจอก้นหนุ่มอีเถ่ายินานเซินติดตั้งได้35 ปีจิมตั้งขุยหลงร่องรู้สังสู้ล่ากันจับเจอก้นหนุ่มอีเถ่าตั้งเซินอยู่คุณมินห้องขายเรื่องตาช่างเวียนขุยฝูเยี่ยนจังตั้งตึง38中国关公为主人古修炼马开会一生坦寒身为书记王林一落乱崩里吗翁内身为主昆敏黄开会来换国南湖乐州乐威亚黄通知他们拉干地达乐当等乐政府内都跟马开会共担干主持福建帮中习近平总书记马孟云南介绍拉干担寒乐拉内ดีเฮอร้องเข้าใจสื่อเสียงป่องเลี้ยงฮักผีผ่านป้องร้องเบิร์ขวัดฟันหุมปองการงำดีร้องดูเทียบเหตุดีร้องปองจ้อมการหับทำเอาล่ะการป้องเหตุดีขวัดฟันออนป้าการปู่อาเมียงำดีร้องฮักผีผ่านป้องล่าการให้ร้องปองเหตุล่าการผ่านป้องออกร้องเบิร์มาเจอเส้นไว้สู้จีวางดินทิ้งปองใครขุยอีกซ้ำตันคำกุนหมายข่าววงได้ได้หูหนทั้งนาทาไฟลูกตึงทรงโก้ถึงเบิงเหลาลูกเจมพอกนาทาไฟป้องกันตู้ต่างมาได้ตู้ถึงปีได้เดือนสิบได้เก้าวันตั้งหลงต่างโซ่กุนปนตื้อเปียดเหงบุญโก้ลูกปีได้มาหนทั้งนาทาไฟลูกตึงทรงโก้ถึงเบิงเหลาต่างโซ่กุนปนตื้อเหง6 ปากบุญโก้ดำสีปีไก่โฮมย้ำแล้วดีปากได้5 ป้ายตอง

0: เมื่อเดือนสิบได้สิบวันอันเป็นชงโก้ชันเลียนจุดลมตีตั้งฟงตังโตคิกเดียนโตเดียนขิงตั้งชงโก้กาเมินกู้จ่าชันหุยตั้งเปินคิกกันในจูเปอร์จินตีตั้งเป็นมาเบิ้งจินนันมีคนสิบสามโก้โซลึกรวยมีคนคิกเดียนโตเดียนขิงแปดโก้มีเจียวเดียนสองโก้มีคนอ่อนป้าโก้เดิงจำตั้งคนปองการสองโก้เขาสอนไปได้มาวิ่งดิ้นช่างอิงเปิงอ่องตีถูกโค้ปองการซ่อมปกได้เต้าโถเปียงจากโคโซผ่านปองรองเบอร์เจมตั้งรองปองการผ่านสร้างผ่านปองรองเบอร์เกิดความกันมาเอารองปองการผ่านสร้างซ่อมบักเจียนโกตีดิ้นช่างเฮดอกการผ่านสร้างเซลได้โสขึ้นถึงปากกุ๊กตีเย็นในให้รองปองการตื้อเซลได้โสการผ่านสร้างเฮดได้ดีก้นให้ก้นนาเซลได้โสเงินดำเติมมาเมื่อสองหิ้งปลายสว่าปีการผ่านสร้างปองการซ่อมบักเจียนโกตีวิ่งดิ่นช่างสูมันปนเตอปากสิบก๊กตีเย็นผู้เป็นรองปองการผ่านสร้างฝ่ายกันเฮราเมียวมีตีเปียกได้ยกสงบาสำเหตุได้ดีดันจู่เขาปล่อยจากกู้ชินจังปนกะไรปางเหลียงเบนกู้จีจีช่างวิ่งเบิ้งขวานที่เตอร์คงตั้งหลงมีเหลียงเบนเบนกะตั้งเบนมาไรดำสิบปีกายโฮมซ้ำแล้วรีปักเลย51ไป29ต่างโจ้ก้นเดเยี่ยมดำสิบปีกายโฮมซ้ำแล้วรีปักเลย49ไป45ตั้งเจ้าว่องเดเยี่ยมคักเอชี่เสาจิตหลังดันตั้งหลงฮับไต่ปีรองมาเดเยี่ยมในดำสิบปีกายโฮมซ้ำแล้วรีปักเลย12ไป3มีก้นปักเสาหมุนโกกาชันเจ้าตั้งเจ้าตั้งป่านดิกไดวีจ่าไฟเดเยี่ยมรองเอ็นเปียวเอ็นบนได้ได้อย่างไรเบลเขา3ปีได้เต๋อคงเจาตั้งหลงฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมตั้งการดีเยี่ยมตั้งหลงเซาได้สู่ได้ตู้หลังตือมาจู่ตั้งเซินปีนอ่องตีปืนกิกาดีเยี่ยมกาเลือกาจู่กาเซาดันจู่เขาปล่อยจากกู้ชินชีปอกได้12ปันนาเจาปืนกาดีเยี่ยมได้ตู้หลังเตะตั้งเจาฮับตายปีรองกาดีเยี่ยมได้ตั้งปีกายโฮมย้ำเข้าเหมือนกันอ่องดีเยี่ยมนั้นมีก้นฉีดชิบชีมุ่นสองหิ้งไปปักโก้กะดีเยี่ยมผู้เปลี่ยนกันมาดีวันดำตือมาแล้วดีปักได้เก่าการดีเยี่ยมตั้งหลงเสือได้ส่งเงินดำตือมาจอมหนังให้ก้อนฮุบบ่ายเมื่อเดินเดินถึงเดินเปียดรองปองการสะขายก่นโค้เข้าออกตีระตึงกาวตั้งหลงสวมมันขึ้นถึง34มุ่นฉีดหิ้งเปียดปักโก้ตีเย็นดำสิบปีกายโฮมย้ำแล้วดีปักได้17ไป6เมื่อเดินสิบได้สิบเอ็ดวันปางแดงเบนเวงโหซาเธอร์อาราโปดิอาเตอร์คาดีเตอร์ก็ว่างกู้จีจีช้างซัมโซฟูเซนชีตั้งบักเต้าต่านกระตบผู้เหตุเอ๋อก้นหมัดสางวงปนในปางแดงเบนดิอาเตอร์คาดีเตอร์ก็ว่างกู้จีจีช้างเมื่อเดินสิบได้เปียดวันโซฟูเซนชีตั้งบักเต้าต่านกระตบเหตุเอ๋อก้นเมืองตั้งซาเธอร์ใต้กาสามโกมีก้นนำหลายหมัดสางเมื่อเดินสิบได้สิบวันตั้มคำปางแดงเบนดิอาเตอร์คาดิเตอร์กู้ว่างกู้ชีจีช้างซัมโจฟูเซนชีตั้งบักเต้าต่างกาตบฝ่ายป้องกันแดงเบนโตต่างตีตึ้งซาเธอร์อาราโปเมื่อเดินสิบได้สิบเอ็ดวันกลางคืนปุงหมอกออกไล่หมอกแดงมาปางแดงเบนเวียงหูดิอาเตอร์กู้ชีจีช้างโจฟูเซนชีตั้งบักเต้าต่างกาตบเลยปุ่ยเดอร์ก้นตายกาสิบสองโกมีก้นสามปักไปเก้าโกหมัดสางปางแดงเบนหลังในปุ่มเฮ่อแดงเบนเบนกาตั้งเบนมาอันเจมแค่ต้านใครใดเป็นข้าวสตังเบอร์เป็นฟูเซนต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบอร์อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: เมื่อสองหิ้งปลายสาวห้าปีเดือนหนึ่งได้สาวจิตวันชี้จิ้นพินจงสู้จีสุรคุยขวัดฝงจมปีใหม่เมื่อส่องเห็นไปสว่าปีต้านคำนั้นจีออกปองมีราการเลือกตึงกามีเถาเปียงรองเห็ดตีเง่าเฮ่กุนเบิ้งได้รองดีเขาโลดลูกโหตู่หางจังขามเอากุนเบิ้งเห็ดตีดักจีโจขานหมอกปองเห็ดรองเจออาแม่ตักโลตั้งจับเจอได้เอาเจอเอาโคแถมกุนเบิ้งป่านปองรองเต้หมานเฮ่รองกู่มือวันกุนเบิ้งยกส่งมาเจอเฮ้รองตีสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำในบ้านดั้นดำหลายในเปิ้งเพ่นเห็ดถึงกุนเมืองกูตีได้อิงจอม
2: คำเปิ้นว่าคิงบอกก็บอก

0: ของปอบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮือพี่รองเฮาเขาตั้งหลายจุดีซ้ำซ่า
1: 云南先生 boy 是哪种是八大？中破个天先生 boy 哪个爱？
2: 云南先生 boy 是哪种是八大？中破个天先生 boy 哪个爱？
3: 是噶，木得我爱，可不是我们山里，得让他是 boy 单拿是噶了这么多年个。อีน่ามงดอพังหลักจังลูกคูมุทำรับดอแต่ดอล้าไอสมชื่อมงานิงว่าพริ้งไอแพ้ตุ้มสัดไอเทียมงดอดิ่งพังหลักจังลูกคูมุบงหนีแพ้สกันจะทับไอจะพังกบ้าพอพังไอเชื่อกาแต่มสมนิงละมันทาสักคงดอมงดอขับดาวลูกกอนไอบุคอมนำตรงคงจะพันเทียบุคอมลำทาใจลังไอกุมพรอรจัดไอจะพันก่อสอนคุมกระเดียสดังรจัดลู่ไอเชื่อกาสุดาลงไงก่อนนะสุดามจัลมันทามีว่ามองไม่การเดียรงไรตุกเล็กใจลู่ไอมโนจุพันปวงก่อมันยิงปวงไอเดียน่าจุพันทาธรรมจานาชื่อสิงเอกทอกรุรจัลู่ไอชื่อกาลียาเดอโคคำฮาลีเดอมงกินปวงลีกุทากลางใบกบกครุ่มไอมจวมชาคลำบากครุ่มัดไอชื่อกายาชื่อกาที่ตั้งพังวาสนาสุดาชื่อชื่อยาชื่อนี้ยินามงดอพังหลักจังลูกคูมุทำรับดอได้ดอล้าไอสมชื่อมงานิงว่าพริ้งไอแพ้ตุ้มสัดไอเทียมงดอดิ่งพังหลักจังลูกคูมุบงลีแพ้สกันจะทับไอจะพังกบ้าคุยมินก็พอพังใส่นังดอสื่อหลังมงแดนมงจึงชาดึงกระมุกุนรับดอหนึ่งดาวมีว่ามองพังหลักจังลูกคูมุทำรับดอมุมดูกูเชียวเลียนจะพังซาล้มไอทางกากามงสกาอูไอมงดอรับดอมุมดอวังนิงมุจุนมุดุนกามุจุนจวดัดอูไอสกามชานีนไดลบรันสกอนไลก็นาเจลูไอมีว่ามองเรามองมีท่าลามครั้งลุ่นนาลังพังไวก็นาแต่นิงสตาชิโปรจคุยวันดูยังบุคอมชาหรือมจัดลังโทซาดัดลูไซแต่นิงก็นาเรวายังมีว่ามองเรามองลบรันทาโทซาไอบุคอมนำก็หรือมีวังกรุลังจันไลนามันิงปุ่งไอเตียนนาจพันทาธรรมจานามงารจัดลูงาไอ

0: ได้ดอกพระเกศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟงขยายเสียงภาษาอินทานบัดเดี๋ยวบินยังเอากำได้ขีดเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเตียนเวลาเขาสักไหน
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสักไหนปองนี้ที่เพียงมีการสื่อจำว่ายังขวยเหตุการณ์เอาจีใส่ใจเสียลูกหลานขาดล้นในยินานเซนต่างปีไหนสามสิบห้าปีหกไว้คือพำล้องหยองย่อและเสร็จสร้างเหตุการณ์เอาที่ใส่ใจเสลูกหลานคารุนตั้งเส้นห้องพำซึ่งไว้ห้องพำโจผู้เก่าก่อนอ้อนไปตั้งและเจินฟู่ในโจสือเป็นไทยเสียแล้วซาส่งกันห้องพำโจอุบลาดตั้งละท่าต่างพระเดชจงโกป้องถึงเหล่าป้องตะลาเขียกลงเปียดปั้นหุ่นกุ้นปอกนำสั่งการเงินการปลูกสั่งมักแจงโกตีลินช้างลงพุนหอยชิบกดยันเข้าช่วง3ปีมาได้ของเจ้าการม่วนการทำห้องเขียกและการม่วนการชกสายฝ่ายไปการเดี๋ยวรอพอตั้งอามาขามอีกเท่าไรมา12ปานาเจ้าทำห้องเขียกเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันได้หมั่นเว้นต่อกันไปแปลวันเปียดเดินการม่วนเงินการสู่ของโคขับมาและคายของโคออกไปพระเดชเฮาเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเท่าไรมาหอยปุ่นใด17ปุ่นปลาย6คงย่นเบนลียาเตอร์จ่อล้อมกลุ่มแถมบ่ได้มีคนได้เจ็บสังไม่เดี๋ยวกอยฟังคะแนนข่าวสารใหม่เข้มถี่เดินชิบหลอกชิบคำการสื่อจำว่ายังขุยเวทการเกิดป้องเอาชิดใส่ใจเสียลูกล้างขาดลุ่นนายอินานเซนต่างเป็นใดสามสิบห้าปีหกไว้คือพำล้องหย่องย่อการเกิดป้องเอาชิดใส่ใจเสียลูกล้างขาดลุ่นอยู่ยังเหมือนเสียของพำกูชิวเรียนผู้เป็นยันตาชาวเว่ยขุยฝูซู่หลินต่างพัดเกตปังถุนชิบขึ้นเป็นจงโกกวางกงเว่ยซู่หลินข่าวพำพำโจ้จื้อปากกำวางเนียนผู้เป็นสวัยซู่จีเผากันจีเนเมื่อโดนซึ่งไว้อยู่ในเมืองเสียห้องเอาทงจื้อผู้เก่าก่อนอ้อนไปตั้งและเจินฟู่ในเจ้าเสือเป็นไทยเสียแล้วซาสุ่มกันโลกความโจอุบลาดทำเห็นคือได้ตามใจความสี่จิมเพนจ้องสูจีซาแจคำตั้งมันบ้างยืนนานปากกำขอหนักนานเล็บๆคำขอปล่อยไข้ความเกิดยานออกการไหมปันทนั่งเกาะป้องกันยับการเตะนาทอกทามการถูกทามเหตุการณ์ไปตามดีปันทนั่งก่อนอ้อนการปัวจุ่มไล่ยานออกการไหมยับการเตะนายานออกเลื่อนการไหมไปเป้าขาดวางเห็นผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าสุพรรณโจซื้อปากกำผู้ใหญ่ข่าวสารเมื่อโดนได้คู่ตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเล่าต่างคนไม่เถินรถได้ไต่เดียวมาหอดถึงปีนี้เดินชิบรอเก่าคำป้องตะลาเขียกลงเปียดปั้นหุ่นกุ้นปอกเอ๋เขาปีนี้มาตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเล่าป้องตะลาเขียกลงปั้นหัวหอยหมุนกุ้นปอกเท่านั้นและปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้หาปูนนั้นสิบหลอกสิบคำหมูตาเปี้ยวทอนท่าแหลนเนอร์โตเอ่งกันพระเดชจงโกอันเข่าพำผู้เชี่ยวองกะท่าแหลนเนอร์โตเอ่งกันมิงกู้หูอันมีจงโกชานเลียนจุดต่างปิ้นเนี่ยยูตีเวียงเปิดชินหันเจเจตต่างออกมายินานป้องมี13กุนเข่าพำป้องตั้งผู้ท่าแหลนเนอร์โตเอ่งกัน8กุนเจียวเลียนเฮียน2กุนผู้ก่อนน้ำกุนหนึ่งผู้กึดปองการ2กุนเข่าสองสามปีนี้มายินสางสือปึงกับดีสมภาพออกแห้งปลูกนั่งการปลูกหมากแจงโก้ปี2ปันปลายสหัสตัวนำสั่งการเงินการปลูกหมากแจงโก้ปล่อยลงปุ่นหอยชิบกดเย็นเวลาวันปล่อยต่างปิ้นพระเดชจงโก้ไหมอ่านสกรรมวดปุ่นไปเงี้ยคงยนต์บินเนิร์ดโลกมั่งเสือตีไต่คงมียนต์บินบินขืนและหย่อนลงเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้หาชีวิตปุ่นปลาย2เก่าตอลาเขียเกี่ยวเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้40เก่าปุ่นปลายสีหาตั้งเซลที่ดินอลอพอตั้งเศร้าเจ็ดตีป้องห้าห้องเขียกเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้12ปุ่นปลาย3มีหอยเศร้าเหมือนกุ้นปอกเข่าพำการเดือดรอพอตั้งและการข้าวฟอนดินวนสุดเจอตั้งเซลเวลามาปล่อยเสาแห้งต่างปีนพระเดชจงโกไหมการเดี๋ยวรอผ่อตั้งตี12ปันหน้ากมุนขึ้นมามีก้นเข่าปักตูสอนโอนยานไปดินเดี๋ยวรอผ่อตั้ง74หมื่นกุ้นปอกไม้เลียนวันใดเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาปล่อยปุ่นได้กับปูนการจกจ่ายใส่ใส่การเดี๋ยวรอผ่อตั้งได้หมั่นเว้นเทียมไรมานับตามค่ายกรหอมสอนไปวันเปียดเดินการมุ่งเงินการสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปนายพระเดชเฮาหอดถึง34หมื่นกว่ายันไปทำเลยปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้17ปุ่นไป6เวลาตีบ่ายเมื่อหันวันชีวิตคำคงยนต์บินเนิร์ดโลกคาลีเตอร์โกวางอันอยู่ตีลียาเตอร์อันปิ้นเวงเก่าพระเดชซาเถออาราโปจ่อล้อมกลุ่มเทียมการล้อมกลุ่มประเดี๋ยวปลาหือกุนตายเสียไป12คนได้เจ็บซางซ้ำหอยไปเก่าคนคงยนต์บินประเดี๋ยวดึกเศร้าปานการโกจียีมินซูจื่อวันชีวิตคำปุ้งเผยออกปากว่ามีเฮอต่างเอากุนสามหอยหาชิบกุนกันหนึ่งอยู่ในนเมสสมมุติจีผู้ที่หันขอมฟานและซุ้มเขานำไปเมื่อโดนไปได้ป้าเหือกุนตายเสียหน่อยตึกหอย39กุนหาได้ไปเปียก14กุนอันสกามเผาะนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเผยเสียงปองนี้เผาะข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหนภาษาปันธนา

0: ่างฮักเปียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในฮำเห็นความกึกสีจิงพิง
1: สีจิงพิงจงสูจีปี2084โตเดินหาโลกสาเปียดคำอยู่ในพร้อมอุบลาดการกึดป้องชินเจียงจุงยางปอกที่สองปากกำหันจีออกพระเดชเฮามีหาชิวฮกภาษาหนีเป็นการเตนานีต้านต่างปิ้นก็ใจเอาความกึดกุ่นเป็นปิ้นนันพระเดชเฮามีเสียงก้นภาษาหน่อยโกดกุ่นไปเตี้ยเตียงเสียนตาภาษาดีเตะได้มากก็เป็นความในใหญ่นักราชการพระเดชหลายภาษาวัฒนธรรมมากหลายหาเป็นตีต่างที่พระเดชเฮานั่นจองหึงก็เป็นกำลังใหญ่นักพระเดชเฮาปุ่งเนื่องนั่นพระเดชบ้านเกิดเมืองปิ้นเฮาอันพัดเสิร์ตปิ้นหาเฉพาะภาษาพร้อมการเปิดคำภาษาจงหวาหนีเมื่อหนาก็ได้ได้ปึงกับหาเฉพาะภาษาพร้อมการหยานออกได้ได้คัดเคียงเป้าฝงไว้คัดเคียงกล่องป้องภาษาแห่งตั้งคัดเคียงผัดอิดภาษาตามโต๊ะกึดป้องได้ได้เพเนื่องไขการเพซ้อนกล่องป้องภาษาแห่งตั้งและพร้อมกึดราชการนั่นคัดเคียงคือเปและฟังตาเฮ็ดง่ายเฮ็ดเอาเลิงเอาเปิงคัดเคียงฝืนต่อและฟังตาเหตุการณ์บ่มั่นแก่นนั่นซ้อมตามเลิงการปุ่งเนื่องต้องโหลจุบเพนเมนดีก็ได้ได้จุบเพนต้องโหลเหตุการณ์เป็นไก่ก็ได้ได้เหตุการณ์เป็นไก่ตะว่าการเก่ากันนี่บ่จางฟังไว
2: ้ตีกองโถให้กูกองครับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกยอเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
3: ตีก้องโถให้กู้กองครับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกยอเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
0: เมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองเชนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอกล้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่ไรปีไปอ้อนกดจะถือตั้งไรมักหุ้มเตะบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวะใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔估计的
3: 正阔嘎天五千十块
2: 当代是双方的
3: 理想我在乎
4: 广播涵盖更多
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ห้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไตห
6: ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
6: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
5: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจุฬาอาขิงตั้งใครคำบอกเลยเขาที่ตั้งใครตั้งหลายได้ที่รักบีรองต้องมัดเวียนขุยป้องกันจับใจคนหนุ่มเอ๋เฒ่ายินนันเซินที่ตั้งได้35ปีเจมตั้งขุยหลงร่องรู้สร้างสู้ป้าการจับเจอคนหนุ่มอีเถ่าตั้งเซินอยู่คนเมียนห้องไข่เซินไว้ห้องไข่ขุยไล่ขวัญกุนอนหูเลิกเจอเลิกเวงหยาห้องทงเสือทำหับล่าการตีดักเลิกตั้งตั้งเลิกเฉินฟูดุ้มกันมักไข่ขุยกุมต้านกันขนตั้งละทาไฟนกตั้งจงโก้ถึงเบิ้งเราตั้งหลงต่างโจ้กุนปุ่นตื้อเปียดเหงบ่นโก้ลองปองการผ่านสร้างซ่อมบักเจียนโก้ตีเวงดินช่างสมปนเตอร์ปักสิบก๊กตีเย็นเขาสามปีได้เตอร์คงเจอตั้งหลงฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมตั้งการดีเยี่ยมตั้งหลงโซได้โซได้ตู้ลำเตอร์มาสิบสองปันลาเจอฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมในเชมตั้งปีกายโฮมย้ำก็เหมือนกันเดินเดินถึงเดินเปียดลองปองการสขายกลุ่นคู่เขาออกตีแล้วตึงกาเฮาสมมันตั้งหลงลำสิบปีกายโฮมย้ำแล้ว

ที่ปักใน17ป้าย6ปางเหลียงเบนดียาเตอร์จีช้างซัมโจวูเรินจีตั้งบักเตียกาตบบุมีก้นหมัดสางลำในจะรับถ่อมเขาจะตั้งเบิกจะได้บริเวณ10ได้10วันดองต้องมัดเวียนขุยป้องกันจับเจอก้นหนุ่มอีเถ่ายินานเซินตีตั้งได้35ปีจิมตั้งขุยหลงร่องรู้สังสู้หน้าการจับเจอก้นหนุ่มอีเถ่าตั้งเซินอยู่คนมินห้องขายเจินตาช่างไว้ขุยฝูเยี่ยนจ้างตั้งตึงดามสิบปัดจงกู้กวนกงไว้จู้เจินกูเสียวเลียนมาคายขุยอีกซ้ำตามขามเสินไว้สู้จีว่างดินฮีดอกลองปงหลีมาวงใดเสินไว้อยู่คนมินห้องคายขุยไล่ขวัญกู้นอนหูแล้วเจอแล้ววิ่งเหยาห้องทงเสือทำหับล่าการตีดักแล้วตั้งตั้งแล้วเจินฟูใดล้มกันมาคายขุยกุมตั้นกันจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชีจินพินจงสูจีมาเมืองยินนานเชสาราการต้านคำหลักลาได้ดีให้รองเข้าใจสื่อเสียงปองเลี้ยงคักผีผ่านปองรองเบิร์ขวัดฟันหุมปองการงำดีรองดูเทียบเหตุดีรองปองจอมการหับถามเอาล่าการปองเหตุดีขวัดฟันออนป้าการปู่อาเมียงำดีรองคักผีผ่านปองล่าการให้รองปองเหตุล่าการผ่านปองออกรองเบิร์มาเจอเจอเซินไว้สู้จีว่างดินทิ้งปองไข่ขุยอีกซ้ำตันคามกุ้นหมายข่าววงได้ได้หูหนตั้งนาทาไฟลูกตึงทรงโก้ถึงเบิงเลาลูกเจียมพกนาทาไฟปองการตู้ต่างมาได้ตู้ถึงปีได้เรือนสิบได้เก้าวันตั้งหลงต่างโจ้กุ้นปนตื้อเปียดเหงบุญโก้ลูกปีได้มาหนตั้งนาทาไฟลูกตึงทรงโก้ถึงเบิงเลาต่างโจ้กุ้นปนตื้อเหงหกปากบุญโก้ดำสีปีไก่หุมย้ำแล้วดีปักได้ห้าป้ายตองเบื้อนสิบได้สิบวันอันเป็นชงโก้ชันเลียนจุดล้มตีตั้งฝงตางโตคิกเดียนโตเดียนขิงตึงชงโก้กามินกู้จ่าชันขุยตั้งเปินคิกกันในจูเปอร์จินตีตั้งเป็นมาเบิ้งจินนานมีคน13โก้โซลึกรวยมีคนคิกเดียนโตเดียนขิงแปดโก้มีเจียวเดียนสองโก้มีคนอ่อนป้าโก้เดิงจำตั้งคุ้นปองการสองโกเขาสอนไปได้มาวิ่งดิ่นช่างอิงเปิงอ่องตีถูกโคปองการซ่อมปกได้เต้าโถเปียงจากโคโซผ่านปองรองเบิร์จำตั้งรองปองการผ่านสร้างผ่านปองรองเบิร์เกิดความกันมาเอารองปองการผ่านสร้างซ่อมบักเจียนโกตีดิ่นช่างเหตุการผ่านสร้างเสือได้โสขึ้นถึงปากกุ๊กตีเยียนในให้รองปองการตื้อเสือได้โสการผ่านสร้างเหตุได้ดีก้นให้ก้นนาสู้ได้สูงเงินดำเติมมาเมื่อสองหิ้งปลายสว่าปีการผ่านสร้างปองการซ่อมบักเจียนกู้ตีวิ่งดิ่นช้างสูงมันปนเตอร์ปากสิบก๊กตีเย็นผู้เป็นรองปองการผ่านสร้างฝ่ายกันเฮดาเมียวมีตีเปียกได้ยกสูงบ้าสำเหตุได้ดีดันอยู่เขาปล่อยจากกู้ชินจังปนกะไรปางเหลียงเบนกู้จีจีช้างวิ่งเบิ้งขวานที่เตอร์คงตั้งหลงมีเหลียงเบนเบนกะตั้งเบนมาไรดำสิปีไก่โฮมย้ำและดีปักใน51ป้าย2เก่าต่างโจ้ก้นเหล่เยี่ยมดำสิปีไก่โฮมย้ำและดีปักใน49ป้าย45ตั้งเจ้าว่องเหล่เยี่ยมคักเอชี่เสาจิตหลังดันตั้งหลงฮับไต่ปีรองมาเหล่เยี่ยมในดำสิปีไก่โฮมย้ำและดีปักใน12ป้าย3มีก้นปักเสาหมุนโกกาชันเจ้าตั้งเจ้าตั้งป่านดิกได้วีจ่าฝ่ายเหล่เยี่ยมรองเอ็นเปียวเอ็นบนได้ได้อย่างไรเบลเขา3ปีได้เติ้งคงเจาตั้งหลงฮับตายปีรองมาดีเยี่ยมตั้งการดีเยี่ยมตั้งหลงเสาเล่สู่เล่ตู้หลำตือมาอยู่ตั้งเซินปีนอ่องตีปืนกิกาดีเยี่ยมกาเลือกาจูกาเสาดันอยู่เขาปล่อยจากกู้ชินชีปอกเล่12ปันนาเจาปืนกาดีเยี่ยมในตู้หลำเตะตั้งเจาฮับตายปีรองกาดีเยี่ยมในตั้งปีกายโฮมย้ำเข้าเหมือนกันอ่องดีเยี่ยมนั้นมีก้นฉีดชิบสี่มุนสองเหงปลายปากโก้กะเหลี่ยมผู้ปิ้งกันมาดีวันดำตือมาแล้วดีปากได้เก่าการเหลี่ยมตั้งหลงเสือได้สูงเงินดำตือมาจอมหนังไข่ก้อนฮุบบ่ายเบื้อเดินเดินถึงเดินเปียดรองปองการเสื้อขายก่นโค้เข้าออกตีระตึงกาวตั้งหลงสูงมันขึ้นถึง34มุนฉีดเหงเปียดปากโก้ตีเย็นดำสิบปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้17ป้ายหกเบื้อเดินสิบได้สิบเอ็ดวันปางเหลียงบินวิ่งโหซาเธออาราโป
李阿德、哈里德各望各几几。

0: ทางซัมโซฟูเซินชีตั้งบักเต้าตันกัดตบผู้เหตุเหอก้นบาดสางวงปนในฝั่งแดงเบนเดียเตอร์คาดิเตอร์ก็ว่างกู้ชีจีช้างเปื้อนเสียบได้เปียดวันโซฟูเซินชีตั้งบักเต้าตันกัดตบเหตุเหอก้นเมืองตึงซาเธอใต้กาสามโกมีก้นนำหลายบาดสางเปื้อนเสียบได้เสียบบันตั้มคำฝั่งแดงเบนเดียเตอร์คาดิเตอร์ก็ว่างกู้ชีจีช้างซัมโซฟูเซินชีตั้งบักเต้าตันกัดตบฝ่ายป้องกันแดงเบนโตต่างตีตึงซาเธออาราโปเบิร์นสิบได้สิบเอ็ดวันกลางคืนปุ่งหมวกออกได้หมวกแดงมาปางแดงเบนเวียงหูดียาเตอร์กู้จีจีช้างโซฟูเซินจีตั้งบักเต้าตันกระตบเลยปุ่ยเดอร์ก้นตายกะสิบสองโกมีก้นสามปักไปเก้าโกหมัดสางปางแดงเบนหลังได้ปุ่มเฮอแดงเบนเบนกะตั้งเบนมาอันเจมเกตันใครได้เป็นข้าวสตังเบอร์เป็นฟูเซินตันใคร
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นคู่ตามชีจินเห็น
0: เบิร์สองหิงไปสาวห้าปีเดือนหนึ่งได้สาวจิตวันชีจินพินจงสู้จีอยู่ร้อยคุยขวัดฝูงจมปีเบิร์เบิร์สองหิงไปสาวห้าปีต้านคำนั้นจีออกปองมีร่าการเลือดตึงกามีเถาเปียงรองเห็ดตีเง่าเฮิร์กวนเบิร์ได้รองดีเอาโลกโหตู่หางจังขามเอากุนเบิงเหตุที่รักจีโจขานหมวกปองเหตุดองเจออาแม่ตักโดตั้งจับเจอได้เอาเจอเอาโคแถมกุนเบิงป่านปองรองเต้หมานเฮอรองกู่มือวันกุนเบิงยกสูงมาเจอเจอเฮอรองเตะสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำได้มาดันดําหลายได้เป้งเพ่นเหตุถึงกุนเบิงกูตีได้อิงจอม
2: ขานเปิ้นว่าหิงหมวกก็บอกหิงหมักก็หมักผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: หากเขาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
0: พี่รองเขาขอตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเรืออาขิงปล่อยคำห้องปอกเลยเอาคำห้องดีถ่อมดีเงินในปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงหับถ่อมคำห้องใจม้วงร้องฮักโตใจเขา

0: 放开爱心，拍啥人呐？不料比人莫敢带提心，放好感动，没落发跌，为了高山美。
1: 放开爱心，拍啥人呐？不料比人莫敢带提心，放好感动，没落发跌，为了高山美。
2: ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในข่าวสายใหม่ปองนี้ที่เพิ่นออกมีการจื้อจำเวียงขุยเหตุการณ์เอาจิใส่ใจเสียลูกหลานขาดลุ่นในยินานซันตั้งปีไหน35ปี6ไขคือพำลงหยองย่อและสิทธิ์สร้างเหตุการณ์เอาจิใส่ใจเสียลูกหลานขาดลุ่นตั้งซันห้องพำซึ่งไว้ห้องพำโจผู้เก่าก่อนอ้อนไปตั้งและเสินฟูในเจ้าเสือเป็นไทยเสียแล้วซาส่งกันห้องพำโจอุบลาดตั้งละท่าตั้งพระเดชจงโกป้องถึงเหล่าป้องตะลาเขียกลงเปียดปั้นหุ่นปุ้นปอกนำสั่งการเงินการปลูกสั่งมักแจงโก้ตีลินช้างลงพุนหอยชิบกดเย็นเข่าสองสามปีมาแต่ห้องเจ้าการม้วนการทำห้องเขียกและการม้วนการชกสายฝ่ายไปการเหนี่ยรอผอตั้งอามาขามอีกแถมไรมา12ปัญหาเจ้าทำห้องเขียกเจ็ดเอ็มปีไกด์เวลายามเดียวกันได้หมั่นเวิ้นต่อกันไปแปลวันเปียดเดินการม้วนเงินการสู่ของโคขับมาและคายของโคไปพระเดชเข่าเจ็ดเอ็มปีไกด์เวลายามเดียวกันแถมไรมาหอยปุนได้17ปุนปลายหกคงยนต์เบนลียาเตอร์จ่อล้อมกลุ่มแถมไม่ได้มีกุญแจเจ็บสังไม่ได้ควายฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถี่เดินซิบหลอกซิบคำการสื่อจำไว้อย่างขุยเวทการเกิดป้องเอาชิดใส่ใจเสียลูกล้านขาดลุ่นนายนันเซนตั้งเป็นได้35ปี6ไขคือพำร้องหย่องย่อการเกิดป้องเอาชิดใส่ใจเสียลูกล้านขาดลุ่นอยู่อย่างมังเสของพำกูชิวเลียนผู้เป็นยันตาชางไว้ขุยฝูซู่หลินตั้งพัดเกตปังถนซิบขึ้นเป็นจงโกกวางกงเว่ยซู่หลินข่าวพำโจ้จื้อปากกำวางเนียนผู้เปลี่ยนสวัยสุจีเผาการจีเนเมื่อโดนสวัยอยู่ในมังเสห้องเอาทงจือผู้เก่าก่อนอ้อนไปตั้งและจันฟูในเจ้าเสือเป็นไทยเสียแล้วซาสุ่มกันโลกความเจ้าอุบลาดทำเห็นคือได้ตามใจความสี่จิมเพนจ้องสุจีสาจะคำตั้งมันบังยินนานปากกำขอนักนานเล็บแอบคำขอปล่อยไขความเกิดยานออกการไหมปัญหานั่งก่อป้องกันหยับการเกณฑ์นาทอกทามการถูกทามเหตุการณ์ไปตามดีปันทนั่งก่อนอ้อนการปัวจุ่มร้ายยานออกการใหม่ยับการเตะนายานออกเลินการใหม่ไปเป้าขาดวางเห็นผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าจูพามโจจื้อปากกำผู้ดังข่าวสารเมื่อโดนได้ฮูตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเต่าตั้งคนไม่เถินรถได้ไต่เดียวมาหอดถึงปีนี้ดันซิบหลอกเก่าคำป้องตะลาเขียกลงเปียดปั้นหุ่นกุ้นปอกเกะเข่าปีนี้มาตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเต่าป้องตะลาเขียกลงปั้นหกหอดหุ่นกุ้นปอกแถวนั้นปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุนได้หาปูนเดินซิบหลอกซิบคำหมูตาเปี้ยวทอนฮัลแลนเนอร์โตเองกันพระเดชจงโกอันเข่าพัมผู้เชี่ยวกะฮัลแลนเนอร์โตเองกันมิงกู้หูอันมีจงโกชานเลียนจุดดังปิ้นเงี่ยยูตีเวียงเปิดชินหันเจ๊เจ๊ต่างออกมาอีนานป้องมี13กุนเข่าพัมป้องตั้งผู้ฮัลแลนเนอร์โตเองกัน8กุนเจียวเลียนเฮียน2กุนผู้ก่อนน้ำกุนหนึ่งผู้กึดปองการ2กุนเข่า2 3ปีนี้มายินสร้างเสือปึงกับจีดีสมภาพออกแห้งปลูกนั่งการปลูกหมากเจียงโก้ปี2ปันปลายสหัสตัวนำสั่งการเงินการปลูกหมากเจียงโก้ปนได้ลงปุ่นหอยชิบกดเย็นเวลาวันปล่อยต่างปิ้นพระเดชจงโก้ไหมอ่านสกรรมวดปุ่นไปเงี้ยคงยนต์บินเนิร์ดโลกมั่งเสือตีไต่ห้องมียนต์บินบินขึ้นและหย่อนลงเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้หาชีวิตปุ่นปลายสองเก่าตอลาเขียเกี่ยวเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้สี่สิบเก่าปุ่นปลายสี่หาตั้งเซลตีดินเอาพอตั้งเศร้าเจ็ดตีป้องห้าห้องเขียกเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้สิบสองปุ่นปลายสามมีหอยเศร้าเหมือนกุ้นปอกเข่าพัมการเดือดร้อนผ่อตั้งและการข้าวฝันดินวนจุดเจอตั้งเจ้าเวลามาปล่อยเศร้าแห้งตั้งปีนพระเดชจงโกไหมการเดือดร้อนผ่อตั้งตี12ปันหน้ากมุนขึ้นมามีก้นเข่าปักตู้สอนอุ่นยานไปดินเดือดร้อนผ่อตั้ง74หมื่นกุ้นปอกไม้เลียนวันใดเตรียมเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันเทียมไรมาปล่อยปุ่นได้กับปูนการจกจ่ายใส่ใส่การเดือดร้อนผ่อตั้งได้หมั่นเว้นเทียมไรมานับตามไข่ก่อนหอมสอนไปวันเปียดเดินการมุ่งเงินการสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปในพระเดชเฮาหอดถึง34หมื่นกว่ายันไปทำเลยปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้17ปุ่นไป6เวลาตีบาทมั่งหันวันชีวิตคำคงยนต์บินเนิร์ดโลกคาลีเตอร์โกวางอันอยู่ตีลียาเตอร์อันปิ้นเวงเก่าพระเดชซาเถออาราโปจ่อล้อมกลุ่มเทียมการล้อมกลุ่มประเดี๋ยวปลาเหือกุนตายเสียไป12คนได้เจ็บซางสามหอยไปเก่ากุนคงยนต์บินประเดี๋ยวดึกเศร้าปานการโกจียีมินซูจื่อวันเชื้อคำปุ้งเผยออกปากว่ามีเฮอต่างเอากุน3หอย50กุนกันหนึ่งอยู่ในนเมสสมมุติจีผู้ที่หันขอมฟานและซุ้มเขานำไปเมื่อโดนไปได้ป้าเหือกุนตายเสียหน่อยตึกหอย39กุนหาได้ไป84กุน อันสกันเพียวนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพจเสียงตอนนี้เพียวข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกสาเปียดคำอยู่ในพรมอุบลัดการกึดป้องชินเจียงจุงยางปอกที่สองปากกำหันจีออกพระเดชเฮามี56ภาษานี่เป็นการเตนานี่ต้านต่างปิ้นก็ใจเอาความกึดกุ่นเป็นปิ้นนั้นพระเดชเฮามีเสียงกุ่นภาษาหน่อยโกดกุ่นไปเตียงเสียนตาภาษาดีเตะได้มาก็เป็นความในใหญ่นักราชการพระเดชหลายภาษาวัฒนธรรมมากหลายหาเป็นตีต่างที่พระเดชเฮานั่นจองหึงก็เป็นกำลังใหญ่นักพระเดชเฮาปุ่งนั่งนั้นพระเดชบ้านเกิดเมืองปิ้นเฮาอันพัดเสิร์ตปิ้นหาสิบหกภาษาพร้อมการเปิดคำภาษาจงควาหนีเมื่อหนากอดีได้ปึงกับหาสิบหกภาษาพร้อมการหยานออกนี่ได้คัดเคียงเป้าฝงไว้คัดเคียงกล่องป้องภาษาแห่งตั้งคัดเคียงผัดอิดภาษาตามโต๊ะกึดป้องนี่ได้เพนั่งไขการเพซ้อนกล่องป้องภาษาแห่งตั้งและหอมกึดราชการนั้นคัดเคียงคือเปและฟังตาเฮ็ดง่ายเฮ็ดเอาเลิงเอาเปิงคัดเคียงฝืนต่อและฟังตาเหตุการณ์บ่หมั่นแก่นนั้นซ้อมตามเลิงการปุ่งเนิ่งต้องโหลจุบเพนเป็นดีก็ได้ได้จุบเพนต้องโหลเหตุการณ์เป็นไกลก็ได้ได้เหตุการณ์เป็นไกลแต่ว่าการเก่ากันนี่บ่จางฟังไว
3: ้ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำดำคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเสียงครับไต่สาเสริญมูลบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้ก้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่ไล่ปีไปอ้อนกดซาถือตั้งไรมักหุ้มเตะเบาว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเพื่อเฮาเบาเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวันใดไอ้ก้องหรือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟประเดี๋ยวเขาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

多玛尼，好麻烦感觉，麦在扫板灶，内感觉黑化，侬那尼多滴冇门本，多滴老暗，冰箱很么落在皮白尼，与内翻皮个冰干囊，客家囊外个丢，在滴囊扫板灶，好些代有囊根，门冇咪ความสุขเศร้ามองใจแหล่นางประเดี๋ยวเฮาไกวจูกันมาฟังกำคำบทนี้

Tipo,

哦，好过好卡亚米卡考达维纳，你老爸吃呀吃就干那个，乌漆木苦米苦一下个，唔做唔为不老咯，米做米为是老咯。弟弟那个呀个，起码过马费，哦你要哈得考，给得考，高下表下老咯。对破里里个，乌塔乌嘴咯，马修咯咩？他们考起的叫嘞，那只咖啡加牛。จะล่าหน้าท่อหน้าผู้ชิดผ่าออกช่อกาเกือบไปอยู่

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการล้มในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายเขาในเก่าสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีการจื้อจำว่ายังขุยเหตุการณ์เอาจิใส่ใจเสียลูกหลานขาดลุ่นในยินนานเซนต่างปีไหน35ปีหกไขคือพัมล้องหยองย่อและเสียสร้างเหตุการณ์เอาจิใส่ใจเสียลูกหลานขาดลุ่นต่างเซนห้องพัม